0: ังใจและต้องอธิบายให้พลเมืองของเขาเข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยเพราะการท่องเที่ยวไทยแม้เป็นสิ่งที่ไทยให้ความสำคัญไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวแต่ต้องเคารพในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของไทยด้วยค่ะประเด็นนี้นะคะมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะมท.บี้ตรวจสุสานลั่นผิดดำเนินคดีหมดสีหศักดิ์ถกทูตอิสราเอลยกระดับคุมเข้มพลเรือนพลพีสั่งปูพรมตรวจสุสานทั่วประเทศขยายพลเครือข่ายการฉบาดปมนอมินียานผิดกฎหมายดำเนินคดีหมดแย้มสุสานเจริญกรุงมี49หลุมอาจมีแปลงไร้ใบอนุญาตนายอำเภอบางคล้าเต้นสั่งอบต.เสม็ดใต้ตั้งกล้องวงจรปิดติดตามความเคลื่อนไหวสุสานชาวยิวระหว่างยังไม่มีใครลงนามรับคำสั่งรื้อถอนเคลื่อนย้ายศพขณะที่สีหศักดิ์เรียกทูตอิสราเอลถกปมชาวยิวละเมิดกฎหมายไทยย้ำฟันเด็ดขาดคนไม่เคารพกฎหมายจี้ยกระดับคุมพลเมืองอิสราเอลลั่นคนทุกชาติต้องเคารพศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยด้านตม.สุราษฎร์แกะรอยตะครุบฝรั่งเควินได้แล้วที่บ้านพักหลังล่องหนโดนคำสั่งเนรเทศรายที่2ค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ตามช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570วงเงิน 3.78 ล้านบาทวาระที่2และ3เข้าสู่วันที่2ครับโดยเริ่มพิจารณางบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงิน 53,050 ล้านบาทท่ามกลางการอภิปรายของฝ่ายค้านที่ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของหลายโครงการครับโดยนายณัฐพงษ์สุมนมธรรมนะครับสสพรรคประชาชนก็มีการตั้งคำถามถึงงบของกรมประมงโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างโรงเพาะพันธุ์กุ้งกล้ามกรามอัจฉริยะเรียกร้องให้กรมประมงชี้ให้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนว่าจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและแก้ปัญหาของเกษตรกรได้อย่างไรขณะที่นายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สสพรรคประชาชนก็มีการตั้งข้อสังเกตงบกรมประมงประมาณ 4,800 ล้านบาทโดยครึ่งหนึ่งเป็นงบบุคลากรพร้อมกับวิจารณ์โครงการศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นงบผูกพันกว่า229ล้านบาทตั้งคำถามว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนของกรมประมงหรือไม่และควรนำงบประมาณไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรมากกว่าด้านนายกรจาติกวนิชสสพรรคประชาธิปัตย์ครับเสนอให้รัฐบาลปฏิรูประบบสหกรณ์การเกษตรโดยยกตัวอย่างโมเดลฟอนเทราของนิวซีแลนด์ครับให้เกษตรกรรายย่อยรวมตัวกันเป็นผู้ถือหุ้นมีองค์กรบริหารแบบมืออาชีพช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองลดต้นทุนสร้างแบรนด์และเข้าถึงตลาดโลกพร้อมเสนอแนวคิดจัดตั้งบริษัทข้าวหอมมะลิแห่งชาติให้ชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ใน5จังหวัดภาคอีสานรวมตัวถือหุ้นเพื่อบริหารจัดตั้งและรับซื้อแปรรูปสร้างแบรนด์ไปจนถึงการส่งออกและนำผลกำไรมาแบ่งให้กับเกษตรกรหลังการอภิปรายเกือบ4ชั่วโมงครับที่ประชุมก็ลงมติผ่านงบประมาณของกระทรวงเกษตรก่อนจะเข้าสู่การพิจารณางบของกระทรวงคมนาคมวงเงิน 166,000 ล้านบาทซึ่งกรรมาธิการปรับลดงบไป622ล้านบาทครับขออภัยครับ626ล้านบาทด้านนายชวนหลีกภัยอภิปรายนำภาพต้นไม้ริมทางหลวงนะครับที่ถูกตัดจนเหลือแค่ลำต้นขึ้นแสดงกลางสภาพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรงบดูแลต้นไม้ตามหลักรุกขกรรมไม่ใช่ใช้วิธีการตัดกุดหัว พื่อแก้ไขปัญหาเพราะว่าต้นไม้เป็นทรัพยากรของประเทศช่วยลดความร้อนและก็ฝุ่น PM 2.5 ด้านนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะก็มีการเสนอให้ปรับลดงบของกระทรวงคมนาคมลง 10% และตั้งคำถามถึงความสอดคล้องโครงการต่างๆกับงบประมาณที่ตั้งไว้รวมถึงโครงการแรนบิชและโครงการโครงสร้างขนาดใหญ่และมีการเตือนเรื่องของงบผูกพันโดยเริ่มต้นวงเงินขั้นต่ำอาจจะกลายเป็นภาระงบประมาณในอนาคตและเรียกร้องให้รัฐบาลมีแผนพัฒนาคมนาคมที่เป็นเอกภาพมากกว่านี้นอกจากประเด็นงบประมาณนะครับก็มีความวุ่นวายเรื่องของการควบคุมการประชุมพรรคประชาชนก็ร้องเรียนนะครับว่าการอภิปรายถูกจำกัดเวลาและดุลยพินิจของประธานสภาพร้อมกับเรียกร้องให้มีการทบทวนควบคุมการประชุมส่วนกรณีส.ส.ต้องประชุมถึงดึกดื่นนะครับและก็ไม่มีอาหารจำหน่ายนายพันธินน่วมเจิมส.ส.นะครับก็บอกว่าส.ส.หลายคนเดือดร้อนจากการประชุมถึงเที่ยงคืนและเสนอให้มีสวัสดิการอาหารช่วงกลางคืนขณะที่นายโสพลสารามประธานสภาก็ยืนยันว่าไม่มีสวัสดิการอาหารให้ส.ส.ซื้อรับประทานเองและก็ระบุนะครับว่าตอนนี้กำลังศึกษาปัญหาเรื่องนี้อยู่ประธานสภาก็ยังเตือนกรณีที่ส.ส.จากพรรคนะฮะใช้ป้ายตัวเลขตอบโต้กันกลางสภาทั้งตัวเลข229 44 143 7แล้วก็157นะครับโดยเห็นว่าเข้าข่ายผิดข้อบังคับเพราะว่าการนำวัตถุหรือว่าป้ายมาแสดงในห้องประชุมต้องได้รับอนุญาตจากประธานก่อนนะครับจึงเตรียมห้ามนำป้ายลักษณะดังกล่าวมาใช้ในการประชุมครั้งต่อไปก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับบอกว่าสภาถกพรบ.งบ70วาระ2วันที่2ฝ่ายค้านถล่มงบกรมประมงอัดงบตั้งศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่อุดรธานีทำเพื่อใครหรือแสดงอภินิหารรัฐมนตรีแต่เมินปลาหมอคางดำก่อนที่รัฐปฏิรูปสากลดันโมเดลฟอนเทียร่าพาโครงการเกษตรกรไทยชูตั้งบริษัทข้าวหอมมะลิแห่งชาติแก้จนถาวรถกงบคมนาคมชวนโชว์รูปตัดต้นไม้ริมทางหลวงประจานกลางสภาตัดกุดหัวแบบประหารชีวิตซัดหน่วยงานมักง่ายอภิสิทธิ์ขอตัดงบคมนาคม 10% ซัดจัดงบไม่ตรงปกซ้ำไร้เอกภาพทิ้งเชื้อตัดถนนเป็นงบผูกพันส่อเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนและพวกพ้องขณะที่พันธินปชน.โอดประชุมสภากลางดึกส.ส.เป็นโรคกระเพาะไม่มีข้าวกินจี้ประธานทบทวนสวัสดิการด้านโสพลยันสวัสดิการไม่มีซื้อกินเองติงจะโดนกล่าวหาอาสามาแล้วกินข้าวฟรีสั่งเบรกขึ้นป้ายตัวเลขตอบโต้กันผิดข้อบังคับครับ
0: ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่ประชาชนและเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบรวม54คนเป็นโจทยื่นฟ้องกรมประมงพร้อมหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม18รายในความผิดฐานละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรจากกรณีปล่อยปละละเลยในการควบคุมผู้นำเข้าปลาหมอคางดำจนเกิดการแพร่ระบาดระเบิดเมืองสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและอาชีพของประชาชนโดยมีตัวแทนภาคประชาชนจากหลากหลายจังหวัดเดินทางมาร่วมฟังคำพิพากษาด้วยสำหรับศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาความยาวกว่า120หน้าให้ผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงได้แก่กรมประมงและอธิบดีกรมประมงปฏิบัติตามแผนการระงับยับยั้งและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยคำสั่งจะมีผลบังคับภายใน180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ศาลยังมีคำสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตภัยพิบัติเพื่อเร่งนำงบประมาณมาใช้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบส่วนจังหวัดอื่นศาลให้ยกฟ้องเนื่องจากผู้ฟ้องในคดีนี้ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมยกฟ้องผู้ถูกฟ้องรายอื่นเช่นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกระทรวงการคลังค่ะข่าวสดนะคะพาดหัวรองประเด็นนี้ค่ะศาลปกครองสั่งเร่งกำจัดหมอคางดำให้กรมประมงจัดการเขตภัยพิบัติแม่กลองผู้เสียหายอุทธรณ์ต่อยังมีหลายจังหวัดเดือดร้อนศาลปกครองกลางสั่งกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นระบบค่ะ
1: ครับรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการหลังจากสำนักงานกองทัพ

0: าจะเพิ่มเป็น 31-39% ค่ะ
1: อันนี้เขาตั้งเป้าไว้เดี๋ยวคุณอนุทินกลับมาแล้วจะนั่งหัวโต๊ะพรุ่งนี
0: ้จาก 10% จะเป็น 31-39% อันนี้เป็นไปตามข้อเสนอของเอกชนเพื่อป้องกันการนำรถยนต์เข้ามาแข่งขันกับการผลิตในประเทศไทยกับรถที่ผลิตในประเทศไทยส่วนรถยนต์ไฮบริดเอาล่ะเมื่อกี้นี่คือ EV นะคะส่วนไฮบริดแล้วก็พลั๊กอินไฮบริดยังรอความชัดเจนอยู่ปัจจุบันไทยเนี่ยเก็บภาษีพวกพลั๊กอินไฮบริดแล้วก็ไฮบริดเริ่มต้นที่ 15% ขณะที่รถที่ใช้ชิ้นส่วนในประเทศยังจะได้แต้มต่อเสียภาษีอัตราเดิมเช่น EV เสียภาษี 2% ไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดเสียภาษี 5-6% เรียนว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้พี่ในสาร
1: อ้างว่า
0: ใช้ชิ้นส่วนในประเทศแต่ใช้กี่ชิ้น
1: คือก็เห็นว่าจะมาคุยกันเพื่อลงในรายละเอียดว่าจะต้องกำหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนว่าคำว่าใช้ชิ้นส่วนในประเทศเนี่ยในความหมายเนี่ยมันคือต้องอย่างไรก็อย่างที่คุณอ่านว่าไม่ใช่ว่ามาถึงก็ import มาหมดเลยแล้วก็มาทากาวอย่างเดียวก็อุดหนุนสินค้าภายในก็คือกาวของไทยอะไรเงี้ยไม่ได้
0: not บ้าง
1: อะไรอันซึ่งเป็นชิ้นส่วนประเภทที่มันดูแล้วมันไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากมาย
0: คือใช้คำว่า

0: เนี่ยจะโฆษณาอะไรก็ไม่กล้าแล้วถ้าเกิดพวกที่จองอยู่เนี่ยทำยังไงล่ะปรับภาษีขึ้นมา30%จาก15%เนี่ยเขาจะยกเว้นให้เพราะฉะนั้นรีบไปจองเลยค่ะตอนนี้รีบไปจองเลยวันนี
1: ้ที่จะมีผลกระทบมากก็คือพวกที่นำรถนำเข้าล้วนๆรถ EV จีนที่นำเข้าล้วน
0: ๆก็ตอนนี้ให้รีบไปจองไงฮะ
1: ที่ว่าราคาที่เก็บภาษีสรรพสามิต 10% จะปรับขึ้นเป็นเท่าไหร่นะ31 ถึง 39ก็คือพูดได้ง่ายว่าราคาล้านหนึ่งเสียภาษีแค่ประมาณ100,000จากนี้ไปถ้าเป็นไปตามที่เขาว่าจริงนะแล้วเคาะออกมานะก็300,000 ถึงเกือบ 400,000จากราคา1 ล้าน
0: แต่หากเป็นรถที่เป็นคำสั่งซื้อใหม่ถ้ามีการขึ้นภาษีสูงเกิน 30% จริงจะทำให้รถ EV หากมีคันละล้านจะเสียภาษีเพิ่มขึ้นคันละ 100,000 เพิ่มเป็น 3-400,000 บาททันทีค่ะดูเนื้อในคือเราอ่านแบบนี้นะจาก 10% จะเป็น 31-39 มาเป็น15ก็ได้20ก็ได้นะพี่ประสานนะม
1: ัน
0: อยู่ที่ว่า
1: พ
0: ลังมันอยู่ที่ว่าพลังของการวิ่งในช่วงเนี้ยจะเป็นยังไงเพราะถ้าที่ฉันทำรถไฟฟ้าอยู่ที่ก็วิ่งอ่ะ
1: ก็
0: นี่ก็วิ่งอ่ะ
1: มันก็ทั้งสองฝั่งคนที่เขาเสียประโยชน์ที่เขาได้รับผลกระทบอย่างญี่ปุ่นเขาก็คงจะต้องเขาก็บีบอยู่แล้วก็ไอ้ข่าวที่มันถือว่าสั่นไหวก็คือว่าเขาอาจจะย้ายฐานนะถ้าสมมติว่าเขาเสียเปรียบมากๆเราก็บอกว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกเป็นไปไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นทำว่าย้ายฐานนี่มันไม่ใช่ว่าย้ายกันวันนี้พรุ่งนี้ภายใน10 ปี 5 ปีเขาไม่ลงทุนเพิ่มเนี่ยนะมันก็ชัดอ่ะมันเราก็จะเสียประโยชน์ใช่ไหมฮะ
0: เขาก็
1: ย
0: ้
1: าย
0: รักษา
1: ย้ายไปลงทุน
0: ที่แล้วเขาก็ไม่พูดหรอกว่าแบบผมอย่างนู้นนั่นเขาก็ไม่พูดครับมารยาทของคนทำธุรกิจถูกไหม
1: ครับ
0: เขาไม่พูดตรงหรอกเขาทำให้ดู
1: แต่ในขณะที่ก็ต้องยอมรับนะว่าทุนจีนเขาก็แข็งแกร่งอำนาจต่อรองก็สูงมันก็คงจะเป็นการประลองกำลังกันแล้วก็รัฐบาลก็คงจะต้องตัดสินใจโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของคนไทยแล้วก็ประเทศไทยนะออกมายังไงก็ต้องยึดหลักตรงนั้นจะกระทบญี่ปุ่นบ้างจะกระทบจีนบ้างก็ต้องทำถ้ามันว่าจำเป็น
0: แต่ว่าโอ้โหแต่ถ้าทำลายสายการผลิตที่แข็งแกร่งของเราที่ญี่ปุ่นสร้างไว้นี่มันก็น่ากลัวนะที่ในสายตา
1: คือยังไงมันก็ต้องกระทบกับคุณนันเพราะว่ารัฐบาลก็พยายามจะชูเรื่องการเปลี่ยนผ่านมาสู่ไอ้พลังงานไอ้ที่มันไม่ยึดติดกับพวกพลังงานฟอสซิลใช่ไหมพูดง่ายๆว่าจะย้ายฐานมาเป็นพลังงานสะอาดพลังงานไฟฟ้าจากสายลมแสงแดดอะไรต่างๆเป็นนโยบายใหญ่เป็นทิศทางใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปจู่ๆไปยอมถอยออกนโยบายที่มันยังไม่สนับสนุนในตรงนี้มันก็ถือจะขัดกับนโยบายใหญ่รัฐบาลแต่การจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยในระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ยอันนี้ก็ต้องทำให้มันไร้รอยต่อ
0: แต่มันประเด็นมันอยู่ที่ว่าเอาเข้ามาจากจีนเกือบ 100% โดยที่เราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอะค่ะภาษีมัน 2% แล้วก็บางทีก็อ้างว่ามาตั้งโรงงานในไทยแต่ความจริงก็คือแทบจะไม่ได้ผลิตในไทยเลยเพราะผลิตในจีนเอาใส่รถมาเอาใส่เรือมาและไขน็อตนิดหน่อยมันถูกกว่
1: าก
0: ันเยอะมันก็เท่ากับว่า
1: อันนี้ไม่ควร
0: ไม่มีการจ้างงานในประเทศไทยและแถมไม่ได้ภาษีต่างหากเก็บภาษีก็ไม่ได้ตัวเลขมันก็เห็นและแถมจะมีคนไทยตกงานจากรายการผลิตของญี่ปุ่นอีกต่างหากไอ้ตรงนี้ค่ะที่ต้องตอบให้ได้คือเวลาเราบอกว่าเอารถยนต์ EV เข้ามาก็คืออยากให้สร้างงานในประเทศไทยแต่ความจริงแล้วเอาเข้ามาไขน็อตถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ภาษีก็เก็บไม่ได้การผลิตจริงๆก็ไม่มีการจ้างงานจริงๆก็ไม่
1: ม
0: ีแล้วก็ยังไปทำลายคนไทยที่เคยอยู่ในสายการผลิตอื่นให้ตกงานและยังทำลายรายได้จากการเก็บภาษีที่เราเคยได้ด้วย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือของจีนเขาก็ส่วนใหญ่แล้วสายสัมพันธ์เขาก็กลุ่มทุนใหญ่ประเภทบิ๊กเบิ้มนั่นนะที่ขายรถให้เขาใช่ไหมไปดูแต่ละแบรนด์เนี่ยเจ้าของคือใครไม่ใช่ประเภท
0: ม
1: ัน
0: ก็จะมีผล

0: มันจะมีผลเรื่อง GDP ของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี2519อะค่ะตอนนี้ปี2569มันกี่ปีแล้วล่ะห้าสิบปีแล้วใช่ไหมคะเออ50ปีเรายังอยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางอยู่แล้วก็ GDP ของเราเนี่ยมันแค่ 2% เองคือเราก็คือเรายังเก็บภาษีได้แบบนี้คนงานคนเราตกงานแบบนี้เราก็คงจะอยู่ในรายได้ปานกลางแพ้มาเลเซียแล้วก็สุดท้ายก็แพ้เวียดนามอะค่ะเรียนเป็นห่วงตรงนี้แหละค่ะมาเลเซียกับเวียดนามเนี่ยก็มีเป้าหมายเรื่องจะเป็นประเทศที่มีรายได้ไม่ใช่ปานกลางแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เป็นห่วงตรงนี้ค่ะคนเราจะตกงานแล้วก็เก็บภาษีได้น้อยลงและที่ฉันเป็นห่วงก็คือเรื่อง Data Center ในเมืองด้วยนะคะพี่ไปสารทราบไหมคะว่ากทม.เนี่ยอนุญาตให้มีการขอใบอนุญาตสร้าง Data Center ถึง60แห่งนะคะดีไม่ดีใกล้บ้านเราเนี่ย
1: โดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าเป็น Data Center ใช่ไหม
0: อ๋อรู้ทั้งนั้นแหละค่ะแต่ก็หลับหูหลับตาอ้างว่าเป็นสถานที่เก็บของเป็นโกดงโกดัง
1: เพราะว่ามันไม่มี
0: ไม่มีทาง
1: เรื่องว่า
0: ไม่มีทางไม่รู
1: ้
0: รู้หมดนี่ก็แปลกใจว่าเรามีผู้ว่าทางด้านการก่อสร้างคุณอะไรนั่นแหละเป็นวิศวกรผู้ว่าก็เป็นวิศวกรรองผู้ว่าก็วิศวกรแต่ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับการที่ปล่อยให้ Data Center มาสร้างกลางกรุงเทพขออนุญาตมา60โรงและอนุญาตให้สร้างแล้วถึง45โรงค่ะพี่ไพศาลไม่มีทางที่จะไม่รู้ว่าเป็น Data Center
1: จะอ้างว่าเป็นเพราะว่าก็ไม่มีกฎระเบียบอะไรเขาก็ยื่นก่อสร้างมาถูกต้องก็เป็นคลังสินค้าเป็นโกดังเป็นอะไร
0: คุณเป็นวิศวกรคุณไม่รู้หรอว่ามันจะส่งผลกระทบกับคนกรุงเทพขนาดไหนคุณไม่รู้จริงเหรอเป็นวิศวกรกันกี่คนละ3คนนะทั้งผู้ว่าทั้งรองผู้ว่า
1: เอาเป็นว่าคำถามนี้ก็โอเคตอบยากอ่ะแต่ว่าหลักจริงๆก็คือว่ามันก็ไม่มีกฎระเบียบจริง
0: แต่
1: มันก็เอื้อให้เขาสามารถอนุญาตได้
0: จะต้องรู้สึกรู้สากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่งั้นเราจะมีคนที่มาเป็นผู้ว่าได้ยังไงคะพี่เบสาน
1: แต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้ว
0: เราเนี่ยไม่รู้แต่ผู้ว่าต้องรู้สึก
2: นี่ด้วยกับ психологом Нигиной Мамаджановой
3: Почему люди влюбляются в коллег? Казалось бы, вокруг огромное количество людей, но именно человек из соседнего кабинета вдруг становится самым привлекательным. Психология объясняет это достаточно просто. Постоянное присутствие создает ощущение близости. Мы видим человека в разных ситуациях, как он переживает стресс, как помогает другим, как решает проблемы, как смеется, как ведет себя с начальством. Кроме того, совместно пережитые трудности создают эмоциональную связь. Иногда человеку начинает казаться, только он меня здесь действительно понимает. Но у служебного романа есть одна особенность. От работы невозможно просто уйти домой. Если отношения развиваются хорошо, это замечательно. Но что произойдет после ссоры, если люди расстанутся? Если один из них начнет встречаться с кем-то другим, например? Вот тут-то и начинаются проблемы. Возникает ревность, слежка за поведением бывшего партнера, слухи, разговоры коллег. Сплетни. Иногда человек продолжает ходить на работу каждый день и вынужден видеть того, с кем еще вчера строил планы на будущее. Особенно сложна ситуация, если один человек – начальник другого. Здесь уже появляется вопрос власти, зависимости и возможного давления. Поэтому главный вопрос – не можно ли влюбляться на работе? Конечно, можно. Главный вопрос – способны ли двое сохранить профессиональные границы, если любовь закончится? И еще один интересный момент. Иногда служебный роман возникает не потому, что человек действительно встретил любовь всей жизни, а потому что работа становится эмоционально насыщенной средой, где близость легко принять за любовь. Как вы думаете, дорогие слушатели, стоит ли начинать отношения с коллегой, если вы понимаете, в случае расставания вам все равно придется встречаться с ним каждый день? На этом все. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
2: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
4: Улами дакик.
5: Коммерсбанк Таджикистан Шарикин Бахш Шуморобоси Упанджумин Солгарди Истиклоли Давлати Таджикистан Тахният Мегуяд.
2: поянда боди стиқлоли Тоҷикистон. 25 асад 19 сония.
5: Ба навраси 15 солаи ҳиндӣ Ариан Шукла 25 асад 19 сония лозим шуд, то дар зеҳнаш ҷамъбасти 50 адади 5 рақамро анҷом диҳад. Бе калькулятор, бе қоғаз, танҳо дар зеҳн. Ин рекорди расмии ҷаҳонӣ мебошад. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولیاتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 50 مثالی عبارت از عددی 5 رقم رو حل کند.
2: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش.

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลย้ำบ้านใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตรวจบินเดือนกันยายนครบเงื่อนไขปรับเป็นอัตราบ้าน200หน่วยแรกค่าพลังงานไม่เกิน3บาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านซึ่งยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจกรรมพลังงานหรือกกพ.เพื่อช่วยประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องโดยจากเดิมผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้ถูกเรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าชั่วคราวในอัตรา 6.8024 บาทต่อหน่วยจะได้รับการปรับมาใช้อัตราประเภทบ้านอยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยทางนี้อัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าในขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินรัฐบาลปลื้มการศึกษาไทยขยับ5อันดับคะแนนเด็กไทยดีขึ้นทั้ง3ด้านร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพิซซ่า2025เป็นสัญญาณที่น่ายินดีสำหรับการศึกษาไทยหลังคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านเมื่อเทียบกับพิซซ่า2022ได้แก่วิทยาศาสตร์432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนคณิตศาสตร์407คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนและการอ่าน392คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนส่งผลให้อันดับของประเทศไทยขยับจากอันดับ58ในปี2022มาเป็นอันดับที่53ในปี2025สิ่งที่น่ายินดีไม่ใช่เพียงอันดับที่ขยับขึ้นแต่คือการที่คะแนนเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านซึ่งสะท้อนพัฒนาการของผู้เรียนในทักษะสำคัญทั้งการใช้เหตุผลการคิดวิเคราะห์การทำความเข้าใจข้อมูลและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงนอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนเฉลี่ยทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นจากพิซซ่า2022อย่างมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจสะท้อนถึงการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในรอบการประเมินครั้งนี้สำหรับผลการประเมินในปี2025อย่างพบว่าสัดส่วนนักเรียนไทยที่มีสมรรถนะตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากปี2022ทั้งวิทยาศาสตร์ 12% คณิตศาสตร์ 9% และการอ่าน 6% สะท้อนว่าการพัฒนาคะแนนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในภาพรวมแต่มีนักเรียนจำนวนมากขึ้นที่ก้าวขึ้นสู่ระดับทักษะพื้นฐานที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47-69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงพาดผ่านภาคเหนือภาคเหนือตอนกลางขอไปค่ะภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่10ถึง13กันยายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตามกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ในช่วง 11-13 กันยายนยอมความกดอากาศตามบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนร้อนพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
4: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
6: ก้านาฬิกา9นาทีครับคุณอันครับ
7: ค่ะนี่ขออธิบายนิดนึงนะคะเรื่องกทม.มีดาต้าเซ็นเตอร์30-40แห่งเนี่ยค่ะก็คือคุณชัชชาติแถลงเมื่อวันที่2กันยาบอกว่าส่วนนึงมีมานานแล้วเป็น data center ของหน่วยงานที่บริการเครือข่ายของตนเองเป็นศูนย์ข้อมูลที่อยู่ในตัวอาคารของตนเองเวลาขออนุญาตจึงเป็นการขออนุญาตสร้างอาคารไม่ได้ขอแยกอันนี้ที่ฉันก็อนุมานเอาเองว่าเล็กๆนะ